0: นับพี่นับพี่เนี่ยนี่คลิปกัดกัดเหรอ
1: ต้องอ
0: ัน
1: ตัวฟังที่เตียงดิส
0: ูอันตัวที่เตียงดิเกสามปุ่นนั่นที่เตียงติงกาลัง